และหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตู้สักกะหน่อยและเจ้าขอหายไปจ้อยทิ้งให้พี่คอยวังเวงหวังเวงเห็นว่าวลอยเวียนวกนึกถึงอกตัว